สันตัวแต่พร้อมทั้งห้องเหวแห่งด้วยฝรั่นกระเดืองในนาขี้มีเต้าฟ้าด้วยลานเฮ้มัดสาวอนพงพรเขียวว่าถ้าสร้างสติหนกหนักห้องเหวหวยหอมเย็นขี้ตั้นบ่คืดพุงก่อนข้ามขาดบ่มีไม้จำนี่ตกตั้งแดนดินไก่บ่หงควรเห็นน้องน้ำเมื่อไก่กะสัตว์ต่อยนี้แป้งค่อยภาคบนได้สิ่งสังขอความแจงจากมาวันนี้ขั้นแม่นตุ๊กหอมแกงไก่มอนบ่มีเห็นน้อยหุ่นคล่องค่อยคือทำขนิ่งเถิงง่ายหาว่าผายพันไว้แว่นหีบถึงหอมหวยเหวห่านหาดใส่ที่นั่นแสนตุ๊กพื้นแท้กว้างฝรั่งหาเพียงงามผ้าพ้นผาแควนอนในยาวถ้าที่นั่นลมหนาน้ำนวงนับแต่ไฟเหือหวยตามใจทั่วพนอมไปขาเขาแต่งกระล้องคุ้นนับแต่ทำพับย่างโยดเย้ายนตะควางไอแก่วงกระสินเลยหลานเศร้านอนในห่มผู้มุกขึ้นขาดขอนจวนแจงไกลขันถูกไปขาทางพวกคนหานจะแต่งดาวดากแพงอยู่ค่อยคล้องแจงก็เห็นนับแต่แสงคล้องคุ้นกับขั้นท่อนเทวราชสุรีหยาดใหญ่ย่ามขึ้นซองแสงอันหนึ่งพระธัญยกจากหันเดินดุงกับกิลีไพ่พระน้อมมีมุขนาเนื่องเหงื่อต้องยินสติแกงกดเข่าขนามมุ่งเป่าฟ้าไม่มืดนาดงเหี้ยยานยาวไม่ขวักขางปีนหุ่นเหี้ยวน้ำใช้ท่วนนับแต่ถืออาวุธผูกคนระวังเนื้อที่นั่นปีนแดนดาวเสือสังมาหิงแหดดวงดันกว้างขนาเนื้อมากนี่ถือสันตัดสังไห้เขาสอกลงหลวงยังโหขับขังไพ่พันผองลืมคาเนื้อเนื้อกลัวไหวแว่นตื้นขับขังเต้นต้นหวยหอมเย็นเจ้านี่ตาเต็มควันแดงเต็มกันยงพันพายเหตุบอกคือหนาเธอเท้าท่านมีแท้ท่านแผดไว้พื้นใหญ่แย่งยิ่งนับแต่ท่านที่ถูกถือขันหน้าเนื่องลมเขาก็ส้มแซวได้ดีใจส้มซื้นแถวจากหันจวนใกล้แกงกว่าเพียงฟังยินต้นละที่น้ำไหลเต็มต้นตาดยังขึ้นเข่าถึงเพื่อนเท่าทวดทะลั่งแล้วดวงเท่าถึงแม่พระคุ้มค่าพอเห็นเหวสูงสุดตัวตาเต็มเยี่ยมทั้งอาปูน้ำไหลเต็มต้นตาดนี่มีทั้งหอยมือนแกงฟ้องปุ่งผัดผาเสียงคืนเข้าคืนแผ่นพันล้านเห็นแต่ว่าเป็นควันกุ้งเวหาหมอกมั่วมุ่งกลุ่มพุ่งผู้ฝากแผ่มั่งก่อนกุ้งหนักพอหัวรัดเล็งขึ้นมาได้สงบงอมมีทั้งสัตว์แต่ลูกโคไม้สูงผู้มันนี่โคตรเกิดอยู่ในวังน้ำเดิมตั้งแต่ปฐมเทวแสล้อมนำทางทันไล่ไหลเป็นควันกุ้งเวหาสอดปุ่นป้ายตนจะเห็นนับแต่ฟ้าล่านั่นแดงใสสุขวังสามงาสี่เนื้อลุ่นลูกงามงาหนึ่งไผผู้ใดบริโภคคุ้มเสวยมีสีใสแทนท้องเทวทาวแม้นว่าจวนสลาเถาก็พุ่นเป็นหนุ่มมาอยู่ยืนยิ่งหมันฟันหน่อยกว่าภาษาเห็นแม่สีจำฝา